0: สารก็จะสามารถเก็บผลผลิตเนี่ยขายได้ทั้งปีเลยเนาะซึ่งความเป็นสวนท้องร่องเนี่ยครับจะเป็นการทำระบบนี้ขึ้นมา
1: คือ
0: ขุดเป็นพื้นที่ปลูกคล้ายๆเกาะนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะปลูกหมากเพราะว่าใช้รากของหมากเนี่ยพยุงข้างร่องไม่ให้ดินทลายครับในทางเดียวกันภูมิปัญญานี้เองนะครับก็เกิดขึ้นที่เนี่ยตามบันทึกในหอจดหมายเหตุครับก็คือราวประมาณปี2385คือช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณช่วงรัชกาลที่3ครับเกิดจากการบุกเบิกของราชสำนักในการทำอุตสาหกรรมน้ำตาลหลวงครับแล้วก็ที่นี่คือ1ใน3พื้นที่ของประเทศที่ให้ทำอุตสาหกรรมน้ำตาลหลวงภูปะยาเนี่ยก็เลยเกิดจากกลุ่มคนจีนที่เข้ามาอพยพเข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็มาทำสวนร่องในลุ่มน้ำประปะกงครับโซนเนี้ยครับก็คือจะปลูกมากเป็นพวกกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือนางแล้วก็หมากพลูคือชาวสวนที่เนี้ยครับเขาทำอาชีพเหมือนกันคือการทำสวนเกษตรเนาะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดต่างกันอย่างสวนเนี่ยครับก็คือลุงเอกเนี่ยจะมีนามสกุลว่าเป็นลุงเอกสวนกล้วยหอมทอง
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเขาอะครับจะชำนาญและปลูกอันนี้ได้ดีที่สุดครับ
1: อ๋อกล้วยหอมทองนี่หลายคนนี่เอาไปนิยมไปทานกันเวลาออกกำลังกายนะอ
0: ๋
1: อนี่เห็นไหมเธอนี่ขนาดยังไม่สุกนะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่กล้วยหอมทองอ่ะคุณเดินมานี่เร็วเดินไปตรงไหนไม่ไหวนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวตกน้ำนะคุณน้ำตามมาเร็วคุณคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนแรกตรงพื้นที่พันกว่าไร่เนี่ยจะถูกเวรคืนนะทำเป็นถนนนะแต่เขาก็สู้กันมาใช้เวลาตั้ง12ปี
0: ใช่ครับก็คือเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใกล้เมืองฉะเชิงเทราแ
1: ค
0: ่เดินทางแค่25นาทีเนาะก็เลยเหมือนกับว่าในอีกฝั่งนึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ความจริงแล้วที่เนี่ยครับชุดดินตะกอนแม่น้ำสระน้ำของปะปะกงเนี่ยมันทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยงามมากเลยแล้วมันเป็นแหล่งผลิตอาหารเก่าแก่ครับของประเทศไทยมานานพวกเราเองเราเป็นลูกหลานชาวซ่องก็เลยตั้งใจรวบรวมครับแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้กันนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแผนการสร้างถนนครับซึ่งเราใช้เวลา12ปีจนวันนี้ครับถนนเส้นนี้ผ่านพ้นจากชุมชนเราไปแล้วเราก็เลยเกิดเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์การดูแลชุมชนในแบบใหม่ๆครับ
1: คุณตามากับชาวบ้านร่วมกันสู้มายังไงบ้าง
0: วิธีการสู้ของเราอะครับมันอยู่ภายใต้หลักคิดเดียวเองว่าถ้าชุมชนจุกเชิญเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์หรือสร้างคุณค่ากับใครได้บ้างเนาะที่มาของเราเนี่ยคือเราชอบวิธีสันติวิธีเพราะเราเรียนรู้ว่าการยื่นข้อเสนอหรือการประท้วงเนี่ยไม่ใช่ทางออกเราเลยลองศึกษาคุณค่าของบ้านเราครับว่ามันมีอะไรที่ถ้าจุกเชยยังอยู่ต่อไปเนี่ยคนในประเทศไทยจะได้ประโยชน์แล้วก็เพราะว่ามันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4อย่างด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อย่างแรกก็คือว่าตรงนี้เองครับเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่โดยที่รัฐไม่ต้องสร้างกันนะพันสอยไร่ถ้าวันนี้นะเราจะไปหาที่ดินครับพันสอยไร่เนี่ยแล้วทำพื้นที่สีเขียวตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐต้องใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: ดีกว่าไหมที่รัฐไม่ต้องเข้ามาแต่ว่าชาวบ้านดูแลกันเองแล้วก็เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันพื้นที่อนุรักษ์เราพันสอยไร่นะเรามีหมากนะครับกว่าล้านต้นในพื้นที่เฉพาะอนุรักษ์ของเราเนาะอันที่สองคือที่นี่ครับมันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์เพราะว่ามันคือพื้นที่ที่บุกเบิกให้ทางอุตสาหกรรมน้ำตาลหลวงมันไม่ใช่พื้นที่เกษตรธรรมดาแต่มันคือคุณค่าที่ยังเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอันที่สามเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เรียกว่า biodiversity ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพครับเราใช้พื้นที่ตรงนี้ครับทำห้องเรียนธรรมชาติขึ้นมาครับที่ให้เด็กๆเนี่ยมาสำรวจแมลงสำรวจพันธุ์สัตว์น้ำเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางชีววิทยาเนาะในประเทศไทยอาจจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ในนานาชาติเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องความหมายของชีวภาพมากๆเพราะว่าสิ่งนี้ครับมันไม่สามารถสร้างใหม่ได้เนาะสุดท้ายครับที่เนี่ยครับมันคือพื้นที่บ้านเกิดของพวกเราที่เราพร้อมจะส่งต่อความสุขเราเนี่ยทำห้องเรียนสวนท้องร่องขึ้นมาเราให้ชาวบ้านที่เนี่ยพยายามอย่าออกนอกพื้นที่แต่เรากำลังสร้างกลไกการดูแลชุมชนและเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ทั้งตลาดนัดท่องร่องมาร์เก็ตทริปท่องเที่ยวชุมชนเพราะที่เนี่ยครับมันต้องเป็นบ้านให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคร
1: ับ เรียกว่าเป็นความรักบ้านเกิดนั่นแหละนะคะที่คุณตั้มกับชาวบ้านร่วมกันสู้ขึ้นมาตบมือให้คุณตั้มเลยนะคะที่วันนี้คุณตั้มนะคะทำมันไม่สูญเปล่าจริงๆค่ะเพราะว่าคุณตั้มเนี่ยพาชุมชนนะคะชาวสวนท้องร่องนะคะบ้านคลองจุกเชิญเนี่ยไปรับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนนะคะที่ปตท.สำนักงานใหญ่มาแล้วด้วยเลิศจริงๆซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รับรางวัลนะการเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมก็คือการบริหารจัดการสวนท้องร่องนี่แหละ แล้วก็พัฒนาต่อยอดนำมาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างความสมดุลนะคะกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเห็นบอกว่าภูมิใจมากกับรางวัลนี้เลยคุณตั้ม
0: แต่ว่าต้องบอกเลยว่ารางวัลนี้เองนะครับไม่ใช่ผมทำคนเดียวเนาะแต่มันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องชาวสวนร่องในชุมชนจุกกระเชอนี่แหละครับจนทำให้ทางสถาบันรุ่งสีเขียวเนี่ยเห็นถึงสิ่งที่เราทำเนาะแล้วก็มอบรางวัลเนี่ยให้

0: ให้กับเราในครั้งนี้นะครับส่วนโลกสีเขียวที่ได้รับเนี่ยครับเราเองเนี่ยภูมิใจมากๆเพราะว่าชุมชนจุกกระเชอบ้านเราเองเนี่ยเป็นโมเดลหนึ่งเดียวเลยครับแล้วก็เป็นโมเดลแรกของสถาบันโลกสีเขียวด้วยที่เราไม่ใช่พื้นที่ป่าชุมชนไม่ใช่ป่าลอยต่อหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแต่เราเองเนี่ยครับเป็นพื้นที่ป่าเกษตรเกิดขึ้นมาเนี่ยจากบรรพบุรุษของพวกเรานะครับที่สร้างไว้แล้วก็ส่งต่อให้พวกเรามาในวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเหมือนกับรางวัลที่ขอบคุณให้กับบรรพบุรุษของพวกเราที่สร้างพื้นที่ดีๆแบบเนี้ยให้เรามาในวันนี้ด้วยนะครับ
1: ความสามัคคีคือพลังนะคะวันนี้นะคะชาวสวนท้องร่องชุมชนคลองจุกกระเชอก็สามารถนะคะเป็นชุมชนต้นแบบจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนและหลังจากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทางชุมชนคลองจุกกระเชอได้มีการคุยกันยังไงบ้างคะว่ามีการส่งเสริมหรือต่อยอดไปทางทิศทางไหนคะ
0: ครับก็สำหรับการส่งเสริมและต่อยอดนะครับจะแบ่งมาเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือเรื่องการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ครับเราเนี่ยทำอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันอันแรกก็คือเราเนี่ยจะผลักดันพื้นที่ตรงนี้ครับให้ขึ้นทะเบียนในอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือว่าแรมซาร์ไซส์ในการเอาอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมาปกป้องชุมชนระยะยาวเนาะเป็นพินัยกรรมธรรมชาติที่พวกเราช่วยกันทำอันที่2เนี่ยครับภูมิปัญญาการทำสวนท้องร่องตรงนี้มันเข้าไครทีเรียของมรดกเกษตรโลกนะครับซึ่งเราเนี่ยกำลังทำชุดข้อมูลภูมิปัญญาตรงนี้ครับเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกอยู่นะครับอีกอันหนึ่งเรียกว่า OECM หรือว่าพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์ครับซึ่งเราเนี่ยมีกิจกรรมสำรวจ Biodiversity เนาะทั้งพืชนะครับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำนกแมลงมอสไลเคนนะครับเพื่อทำเป็นชุดข้อมูล Biodiversity ที่จะขึ้นทะเบียนพื้นที่ OECM ครับในอีกแนวทางนึงเนี่ยครับเราก็จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนใหม่นะครับเรามีทั้งการเอาผลผลิตในชุมชนเนี่ยครับเอาไปขายส่งตรงถึงร้านอาหารโรงแรมต่างๆเนาะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปครับแล้วก็ทำทริปท่องเที่ยวชุมชนด้วยให้คนเนี่ยเข้ามาสัมผัสชุมชนเราแล้วก็มาเรียนรู้ระบบนิเวศบ้านเราครับ
1: เลิศมากๆเลยนะคะและชุมชนไหนนะคะอยากลองมาศึกษาดูงานเพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของตัวเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะและไม่ใช่แค่ชุมชนคลองจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรายังมีชุมชนนะคะนักอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกหลายชุมชนเลยคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าติดตามที่เพจ Facebook นะฮะGreen Grove Institute นะคะซึ่งพวกเขาทำงานด้านอนุรักษ์ด้วยใจจริงๆและอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้เขามีการต่อยอดจากชุมชนเกษตรนะคะสวนท้องร่องสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือทำงานที่ตลาดชุมชนนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับเราเนี่ยจะจัดตลาดท้องร่องมาร์เก็ตเป็นกิจกรรม Walk in เดียวของชุมชนเนาะที่ให้เพื่อนๆ เนี่ยมาเที่ยวชุมชนเราได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงกับวันนี้พอดีเลยนะตลาดบ้านเราเนี่ยเรียกว่าท้องร่องมาร์เก็ตครับจัดกันแบบในส่วนท้องร่องบรรยากาศพิเศษมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ปุโกะเนี่ยไปชิมไปเที่ยวตลาดท้องร่องมาร์เก็ตของชุมชนจุกกระเชอของกินเพียบเลยครับ
2: เบอร์เกอร์ปลาช่อนย่างซอสน้ำม่วงน้ำปลาหวานเราก็จะเปลี่ยนจากหอมทอดเป็นมะม่วงทอด
1: มะม่วงทอดหรอ
2: ใช่ครับผมข้างในจะเป็นมะม่วงทอดคือเป็นรสมะม่วงน้ำปลาหวานเลยเครื่องดื่มพะโล้ครับ
1: โอ้ยมันไม่ได้รู้สึกถึงเครื่องพะโล้นะ
2: ใช่ครับมันจะให้ความ
1: มันสดชื่นนะมันเอา
2: ใช่คร
1: ับ เรมัน
2: ใช่คร
1: ับ เรมัน
2: คล้ายๆโคคาโคล่าของไทยคร
1: ับ เฮ้ยจริงด้วย
2: ใช่ครับ
1: ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ระดับอัลต้าสมูทนี่ค่ะไม่หล่นค่ะเป็นกับหมากใช่ไหมต้นนี้เป็นกับหมากอุ้ยสวยยังเนี่ยแม
3: ่สวยเลิศ
1: ตลาดสดพรามซี
4: ภูริพัฒน์จะให
5: ้เร็วๆนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
6: อร่อยที
7: ่ทำถึง
8: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
9: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
10: ้หอมฟิน
9: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
11: ไม่เก่าซาดินขาว
12: เปิดซะดีมั้ย
11: มาดิ
13: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: อาทิตย์นี้เตรียมพบกับความฮาก
16: ับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องนานาและเหล่าบรรดาลูกๆค่ะ
17: ติดตามได้ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหานะคะวันอาทิตย์เวลา 4:00 นทางช่อง 3
18: อย่าดู
17: ดูนะ
19: แปลกมาก
3: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อ

0: ที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันนี้เป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
1: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
2: ้มึงขายแถวไหนวะ
1: เพชรบุรีจ้ะพี
2: ่เขตเลยโอบใช่ไหม
1: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ตับข้าวตาไม่มีวันจากหายไปหรอกตา
6: จำไว้บ้างนะ
7: ว่าผอ.ย่อมาจากผัวคนอื่น
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมรักตาจริงๆนะ
8: คุณตาก็รู้ว่าหวังอะไรไม่ได้กับคนที่มีลูกมีเมียแล้ว
9: ปล่อยให้มันมีความสุขกันวันนี้ครั้งสุดท้ายเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีความสุขกันอีกเลย
7: บอกมันเลยบอกมันว่าคุณรักมันคนเดียว
8: อย่าทำอะไรประชดชีวิตเลยนะครับ
10: มุดตาคนเดิมจะไม่กลับมาแล้วค่ะ
7: จำใส่สมองแกไว้ด้วยนะมุดตาไม่ใช่เหยื่อแก
3: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม31สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เนสกาแฟ Rich Aroma
12: สูตรใหม่
11: เพิ่มกาแฟ
12: เติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
14: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
15: หยอกแม็กกี
16: ้ฮะอร่อย
15: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
17: ฟันโอ
18: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
17: ฟันโอ
18: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
16: บริพัตจะให
19: ้เร็วๆนี้
3: ล่าสุดร่วมด้วยช่วยขายโดยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวปลาไร่ทิพย์ไปชมสวนท้องร่องของชุมชนบ้านคลองจุกกระเชิงมันแล้วเจ๊บุโกะจะพามาชมตลาดที่เกิดจากการต่อยอดการอนุรักษ์สวนท้องร่องสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากสวนท้องร่องแบบบ้านๆสู่ท้องร่องมาร์เก็ตซึ่งพ่อค้าแม่ขายก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชนคลองจุกกระเชิงนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนมาจากชุมชนเครือข่ายที่เคยร่วมงานกับชุมชนแห่งนี้ค่ะ
16: นี่คือขายอะไรจ้าเธอ
0: วันนี้เราเป็นเด็กราชภัฏเรามาออกทำเมนูเบอร์เกอร
16: ์หรอ
0: ที่เราไปแข่งราชภัฏราชนครินทร์ครับผมจากเชิงเซาเราเลยแล้วก็เราเอาเมนูเนี้ยไปแข่งชนะของ EC มาของภาคตะวันออกแล้วเราก็เลยเอามา
16: เมนูชื่อว่า
0: เบอร์เกอร์ปลาช่อนย่างซอสน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
16: อร่อยไหมเนี่ย
0: ต้องลองชิมครับ
16: มาอุดหนุนเลย1อัน1อันมาเร็วขายยังไงล่ะจ๊ะเธอ
0: ชิ้นนึงเริ่มต้น49บาทครับผม
16: รสชาติเป็นยังไงอ่ะเธอ
0: รสชาติมันจะคล้ายๆเหมือนเมนูฝรั่งเลยแต่ว่าเราอะแดปต์เปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนจากหอมทอดเป็นมะม่วงทอด
16: มะม่วงทอดหรอ
0: ใช่ครับผมข้างในจะเป็นมะม่วงทอดคือเป็นรสมะม่วงน้ำปลาหวานเลย
16: อร่อยๆๆๆใ
0: ช่ครับผม
16: นี่รอจะกินดูสิรสชาติจะเป็นอย่างไรนะ
0: พอได้ไหม
16: มันมีความออกเปรี้ยวหวานของซอสนะ
0: ใช่ใช่ครับมีความหอมของเหมือนกะปิอ่อนๆแล้วก็น้ำปลาหวาน
16: แล้วมีความกรอบ
0: ใช่
16: จากมะม่วงกับแป้งทอดถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากสำหรับเด็กๆมันจะมีความแบบซีซีอร่อยเมื่อกี้พี่กินเบอร์เกอร์มาเธอ
0: ครับ
16: อร่อยมากแต่ที่สำคัญคือฉันต้องดื่มน้ำหน่อยร้านคุณชื่อร้านอะไร
6: ของเราจะเป็นจิมมี่ฟาร์มครับเป็นออร์แกนิกฟาร์มเป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ25ไร
16: ่รอๆๆ
6: ใช่ครับอยู่ที่ตำบลก้อนแก้วเป็นฟาร์มที่เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณอาครับผมโดยการที่เขาเป็นคนกรุงแล้วก็อยากจะมีแรงบันดาลใจในการทำสวนก็เลยเริ่มจากการปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศของเราจะอร่อยจะไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นพันธุ์จากต่างประเทศ
16: แต่วันนี้ร้านของคุณขายเครื่องดื่มเช่นกาแฟ
6: วันนี้ก็จะมีเป็นแนะนำก็จะเป็นเครื่องดื่มพะโล้ครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของจิมมี่ฟาร์ม
16: รสชาติเป็นยังไง
6: จะเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการนำไซรัปที่เป็นสมุนไพรของพะโล้ครับอย่างเช่นซินนามอนอบเชยมะตูมมาสกัดเป็นไซรัปนะครับแล้วก็จะนำมาทานกับโซดามันก็จะให้ความสดชื่นหอมหวานครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของเรา
16: แล้วอีกอันนึงมีมาที่คุณบอกดอกมะพร้าวดอกอะไรอ่ะ
6: จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจากช่อดอกมะพร้าวที่อยู่บนยอดมะพร้าวครับ
16: ที่นี่เลย
6: ใช่ครับ
16: ที่ปลูกที่ฉะเชิงเทราเนี่ย
6: ใช่ครับเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวที่เป็นความหวานจากธรรมชาติ 100%
16: อุ๊ยคุณตอนนี้ก็รักษาสุขภาพอยากกินเมนูเนี้ย
6: ได้
16: ไหมล่ะ
6: เป็นอเมริกัน

0: โอ้น้ำชอบ
1: ได้เลย
0: ได้ครับผม
2: ความหวานนั้นเป็นหวานธรรมชาติมันไม่ใช่หวานจากน้ำตาลโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มได้โดยที่แบบมันให้ความสดชื่นเดี๋ยวกินแก้วนี้อีกแก้วหนึ่งอันนี้คือรสชาติจะเป็นยังไงนะคุณโอ้ยมันไม่ได้รู้สึกถึงเครื่องพะโล้นะ
0: ใช่ครับมันจะให้ความ
2: มันสดชื่นนะมันเอา
0: ใช่คร
2: ับ เรมอน
0: ใช่คร
2: ับ เรมอน
0: คล้ายๆโคคาโคล่าของไทยคร
2: ับ เฮ้ยจริงด้วย
0: ใช่ใช่ครับเป็นโคคาโคล่าของไทย
2: มันกินเหมือนอ
0: ะไรใช่มั้ยครับ
2: โคคาโคล่าเธอตลาดเนี่ยทองร่องมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะจัดเดือนละ1ครั้งคุณมาทุกครั้งมาม
0: าทุกครั้งครับ
2: ทำไมถึงคุณอยากมาที่นี
0: ่ที่เนี่ยคือมันให้ความร่มรื่นแล้วก็เหมือนมันเป็นการที่ว่าในชุมชนนะครับแต่ละร้านค้าเหมือนเขาเอาจุดเด่นของชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทราออกมาแสดงให้กับคนข้างนอกที่มาเที่ยวครับได้เห็นเราได้รางวัลกินรีสีเขียวเก
2: ี่
0: ยวกับความยั่งยืนหนึ่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: เอาหร
0: อครับใช่ครับ
2: หรือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะ
1: ไอศกรีมข้าวไลเบอรี่ครับ
2: ไอศกรีมข้าวไลเบอรี่เท่าไหร่จ๊ะ
1: 20 บาทครับ
2: ซื้อเลย1 อันนี่อุดหนุนพ่อมาเลยเดี๋ยวขอชิมเลยนะพ่อนะเป็นไงเขาทำเองป่ะ
1: ทำเองครับ
2: หรอ
1: นาก็ทำเองครับ
2: นาปลูกปลูกข้าวเองด้วย
1: เอง
2: แล้วก
1: ็ทำแบบข้าวอินทรีย์เนี่ยได้ใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นี่ครับน
2: ี
1: ่ครับใบรับรองอยู่ในนี้ครับ
2: แล้วใครเป็นคนบอกพ่อตอนแรกว่าทำมันไอติม
1: คิดเอง
2: หรอ
1: คิดเอง
2: เนี่ยฉันกินแล้วนะระดับอัลต้าสมูทมากๆเลยอ่ะเป็นแบบว่าอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวลองชิมสิฮะนี่ฮะไม่หล่นค่ะอัลต้าสมูท
1: เมื่อปี65ก็ได้ไอติมข้าววังถวายประเทศ
2: อร่อยๆๆๆอร่อยจริงน้ำปลาหวานบ้านคุณลู
3: เป็นปลาช่อนนาธรรมชาติ
2: อ๋อปลาช่อนทำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นรางวัลเดือดร้อนเทศของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นปลาช่อนนา8ริ้วชายชิงเซามีชื่อว่า8ริ้ว
2: เพราะว่าปลาช่อนหั่นเป็น8ริ้ว
3: นี่แหละค่ะ
2: ใช่มั้ยล่ะเอาดูดูละเนื้อปลามันฟู
3: ใช่แล้วก็หวานมันแท้หายากนะคะหนูผู้โกกว่า
2: จะอร่อยจริงด้วยอ่ะนี่ไงขนมไทยต่างๆมีขนมอะไรบ้างคะนะ
4: อันนี้ขนมปักเขียวม
2: ี
4: ขนมกล้วย
2: ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้ขนมฟักทองอันนี้มะม่วงแช่อิ่ม
2: อ
4: ันนี้สังขยาฟักทองอันนี
2: ้แม่ทำเองไหมจ๊ะ
4: ทำเองจ้ะ
2: สูตรจากไหนจ๊ะแม่เรียนรู้มาจากใครใครสอนแม่จ๊ะ
4: สูตรมาจากแม่ของแม
2: ่แม่ของแม่สอนก
4: ็
2: เลยมาทำขนมพวกนี้ขนมไทยอยู่แล้วปกติถ้าไม่ใช่ที่นี่แม่ขายที่ไหนจ๊ะ
4: ก็ไปตามงานเขาเหม
2: ือ
4: นกับเขาจัดเนี้ยก็ไปกับเขา
2: เมนูไหนขายดีสุด
4: พวกเนี้ยจะขายดี
2: เพราะมันเป็นขนมโบราณอ่ะกล้วยทอดก็เมื่อกี้แล้วก็แม่ก็ขายกล้วยทอดทีมงานหนูก็ซื้อไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาบอกแม่แถมให้ด้วยเพราะว่าแม่หนีแล้วมันติดกันเขาก็เลยให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแม่เออเลิศ
4: ไม่ใช่ก็เห็นมาถึงที
2: ่อ่ะนะแม่เนาะก็แฮปปี้อ่ะไม่เคยได้ยินหยุดอวยเลย
5: มันจะเป็นเหมือนต้มจืดมันจะมีช่วงไหว้ตุ๊ดจีนอ่ะอันนี้หมูห่อไข่ค่ะข้างในเขามีขิงนะคะจะไม่เหมือนต้มจืดทั่วไป
6: อันนี้กุ้งในแม่น้ำนะคะ
2: อันนี้กุ้งธรรมชาติหรอ
6: ค่ะธรรมชาติล้วนๆเลยกุ้งอันนี้เอาไปทำกะปิอันนี้ค่ะ
7: เราทำขนมเปี๊ยะครับแต่คราวนี้เรามีน้องๆหลายคนเราก็ต้องหางานเพิ่มอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาทำตัวขนมปังตัวนี้ครับขนมเปี๊ยะก็ยุ่งขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำครับครับ มันอยู่ดีมันดีมันเปลี่ยนครับ
2: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะจะกลับมาบ้านเกิดมาพัฒนาชุมชน
6: คนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้คนในชุมชนมาร่วมทำกิจกรรมกันมันดูเป็นการแบ่งปัน
2: ตลาดสดคลามสี
8: แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
10: จะเป็นฉลากก่อนใช้ยาย
11: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
12: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
13: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
14: บริพัตรจะให
15: ้เร็วๆนี
16: ้ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
17: หยอกแม็กกี
14: ้ฮะอร่อย
17: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
18: คำแนะนำจากกรมอนามัย
19: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
0: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
6: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
4: และแปรงวันละ2ครั้ง
3: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
1: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
7: โอ้ใหญ่มาก
16: มีเนื้ออยู่ประมาณ4รายการ
18: ที่เหลือคือซีฟู้ดเป็นไลฟ์ซีฟู้ดเช่นล็อบสเตอร์เป็นออยสเตอร์คาเวียร์กุ้งไก่แกะ
9: ชีวิตผมมีแต่การร้องเพลงมาตล

0: ตื่นเช้ามาก่อนไปโรงเรียน7โมงเช้าก็ซ้อมเพลงกับแม
1: ่
0: ไปเรียนเสร็จเลิกเรียนก็ซ้อมเพลงกับแม่
1: เมื่อก่อนผมไม่ชอบคุณศักดิ์พอที่บ้านปูทางไปเป็นหมอ
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: เตรียมท้องรอเลยจ้ะใครเป็นเตี๋ยวเนื้อเลเวอร์ต้องร้านนี
5: ้ทางนี้ดีกว่าพาไปคาเฟ่ที่น่ารักมากมีของเล่นสะสมมีแบบเวิร์กช็อปอุ๊ยน่ารักอยากให้ทุกคนไป
4: ส่วนตรงนี้ทุกคนจ๋านี่เราสองคนเอฟหมดแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นของดีของหน้าช็อปรอติดตามได้เลยค่ะ
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
9: คุณมากเลยนะคะคุณพายุ
8: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
9: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
10: คุณปล่อยตัวกันนะมาร
11: ักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เนสกาแฟ Rich Aroma
13: สูตรใหม่
12: เพิ่มกาแฟ
13: เติมนม
12: อร่อยไปอีก
13: เติมกาแฟ
12: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
15: โพลิพัสจัดให
16: ้เร็วๆนี
17: ้ดีวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
18: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
19: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
19: ่เบรกกิ้งโซดา
9: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
1: ้แต่สดล้างปี
7: ร่วมด้วยช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย
4: ์หิวอะไรจะกินก็ให้บอกพาจะหุ้มจะหา
5: อันนี้คืออะไรอ่ะ
2: อ
5: ัน
2: นี้หยุดอวยน้องปุกโกเคยได้ยินไหมคะ
5: ไม่เคยได้ยินหยุดอวยเลย
2: เคยเห็นครั้งแรก
5: ไม่ได้แต่คนอวยอะค่ะแม
2: ่มันจะเป็นเหมือนต้มจืดแต่เขาอะจะทำไว้มันจะมีช่วงไหว้ตุ๊ดจีนอะเขาจะเป็นอาหารไหว้ปีละครั้งส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำแบบนี้เพราะว่ามันจะยุ่งยากมันก็จะมี
5: ก็ผักกาด
2: ผักกาดขาวผักกาดขาวเนี่ยต้องนึ่งนะคะต้มไม่ได้ต้มนะคะนึ่งเอาอันนี้หมูห่อไข่ค่ะเป็นหมูแต่ข้างในเขามีขิงนะคะจะไม่เหมือน
5: ไม่
2: เหม
5: ือ
2: นต้มจืดทั่วไปอันนี้ไก่ฉีกอกไก่ฉีก
5: ค่ะแม่กี่บาทแม่กี่บาท
2: อันนี้ถ้วยละ30บาทค่ะ
5: เดี๋ยวอุดหนุน
2: หั่นแหนมนะหลังแกะแหนมไม่เลย
5: หยุ่นอวยมันคือต้มจืดนั่นแหละเธอ
2: ใช่แต่มันจะพิเศษตรงที่เราห่อไข
5: ่เออหมูห่อ
17: ต้องบอกว่าเสน่ห์ของท้องร่องมาร์เก็ตนอกจากจะเป็นตลาดบ้านๆที่จัดในสวนท้องร่องใต้ร่มหมากแล้วก็คือรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ขายนี่แหละค่ะที่บางคนปกติจะทำไร่ทำสวนบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นแม่ค้าได้มาเจอกันมาเม้ามอยและได้มาพบลูกค้าแม้ตลาดจะมีเดือนละหนึ่งครั้งแต่ทุกคนที่ได้มาเจอกันก็แฮปปี้ค่ะ
5: กะปิเคย
2: ค่ะ
5: นี่กุ้งกับเคยมันต่างกันยังไงอ่ะแม่
2: เอาเนี่ยกุ้งอันเนี้ยที่เราทํากะปิ
5: อันนี้คือเคยใช่มั้ย
2: ค่ะที่เราไปทํากะปิ
5: มันคือกุ้งหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช่ค่ะกุ้งค่ะ
5: แต่ทําไมเรียกว่าเคยล่ะ
2: ถ้าเคยมันจะตัวเล็กกว่านี้นะ
5: อ
2: ัน
5: นี้คือกุ้งใช่มั้ยจ๊ะ
2: ค่ะ
5: กะปิกุ้ง
2: ค่ะ
5: แต่นี่คือเคย
2: กุ้งอันนี้เอาไปทํากะปิอันนี้ค่ะ
5: อ๋อถ้าเกิดเคยมันจะตัวเล็กกว่านี้เธอ
2: ใช
5: ่แต่ว่านี่คือกะปิจากกุ้ง
2: ลองดูมั้ยคะเนี่ย
5: มาหนูขอดูหน่อยแม่คุณผู้ชมดูหน่อยคุณผู้ชมโอ้ยอยากกินไปทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะแม่นะเลิศ
2: เนี่ยมีกุ้งต้มบ้านก็มีนี่เนี่ย
5: คุณจีราคาถูกเนาะ
2: นี่ไง
5: 50จริงปะเนี่ย
2: ค่ะ50หมดเลยค่ะ
5: 50บาท
2: เปล่าอันนี้กุ้งในแม่น้ำนะคะ
5: อันนี้กุ้งธรรมชาติหรอ
2: ค่ะธรรมชาติล้วนๆเลย
5: โอ้ยเธอแม่ขาย50บาท
2: กุ้งในแม่น้ำค่ะทอดแหค่ะเนี่ย
5: เลิศจังเลยค่ะแม
2: ่
5: วันนี้แม่เอามาเท่าไหร่เนี่ย
2: เอามา10โลค่ะ
5: อันนี้คือกี่โล
2: อันนี้ครึ่งโลค่ะ
5: ตั้งแต่ขาดเหลือแค่นี้แล้วหรอกลับบ้านปิดร้านเลยกลับบ้านได้ละขายดีละเลิศละพอปิดบ้านกลับบ้านคนเก่งของพี่หนูทำอะไรขายคะสวัสดีค่ะ
6: หมูย่างค่ะพี่แล้วก็มีเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นวันนี้มีข้าวหมูแดงด้วย
5: ทั้ง
6: ส
5: ี่ทำเองหรอ
6: ใช่พี่ลองชิมดูได้เลย
5: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นอะจะกลับมาบ้านเกิดมาพัฒนาชุมชนสำหรับหนูคิดว่าไงบ้างดีไหม
6: หนูคิดว่าดีค่ะเห็นด้วยเพราะว่าอย่างแบบพี่ตั้มที่เขาดูแลตลาดอะไรอย่างนี้เนาะหนูว่าเขาก็

0: นรุ่นใหม่มีแนวคิดที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้คนในชุมชนมาร่วมทํากิจกรรมกันเพราะว่าถ้าอย่างหนูอยู่บ้านอ่ะหนูก็ไม่รู้จักคนในพื้นที่ใช่มั้ยคะแต่พอมาก็รู้จักคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นการแบ่งปันอะไรกัน
1: เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม
0: ่ๆ
1: ทําให้เราแบ่งปันผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นนู่นนี่เราเก่งด้านนี้แล้วทําไมหนูถึงทําเป็นหมูล่ะหนูมีความรู้ด้านนี้หรอหรือไง
0: พอดีคุณแม่เค้าชอบทําลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆใช่เค้าก็เลยแบบเนี่ยลองทําดูแล้วก็มันเวิร์คมันเริ่มต้นมาจากแค่ว่าเหมือนปาร์ตี้กันในบ้านนะคะแล้วเค้าก็ลองทําคอหมูย่างดู
1: เออแล้วพอทําออกมามันก็อร่อยด้วยอ่ะหนูว่าหนูเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าชุมชนตัวเองให้10ดาวเลิศมากขอบคุณค่ะลูกใครจะไปเชื่อเนาะเห็นเป็นสายเหี่ยวๆอย่างนี้นะคุณพี่เนาะทำขนมปังขายเบเกอรี่ขายใครจะไปเชื่อล่ะ
2: เราทำขนมเปี๊ยะครับแต่คราวนี้เรามีน้องๆหลายคนเราก็ต้องหางานเพิ่มอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีธุรกิจหลักมันแบบว่ามียอดตกยอดอะไรบ้างเงี้ยครับเราเป็นขายของฝากอะครับเราก็เลยหาวิธีว่าเราจะทํายังไงให้แบบว่าทีมเราไปได้ต่อเงี้ยเราก็เลยมาทําตัวขนมปังตัวเนี้ยครับ
1: อาชิมก่อน
2: ครับผม
1: นี
3: ่รวมตัวแล้วก็มาสุด
1: เอาอร่อยอย่างนี้เท่าไหร่คะ
2: 20 บาท
1: ถามจริง
2: 20 บาทเองครับ
1: โอ้ยรอดนะเธอปกติแล้วทำขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอะไรจ๊ะ
2: ขนมเปี๊ยะชื่อแบรนด์ว่าแม่พิมพ์ครับเป็นขนมเปี๊ยะเล็ก
4: ๆครับผม
2: มันก็ขนมเปี๊ยะก็ยุ่งขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำครับมันอยู่ดีมันเปลี่ยนครับมันพลิก
1: ฉันชอบมากขนมเปี๊ยะกลับมาขายดีจ้ะ
2: ครับผม
1: ขนมปังนี้ก็เลยไปทำจ้ะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่า
2: ทำน้อย
1: อันนั้นก็คงจะขายดีอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนจะขายออนไลน์หรือว่าขายหน้าร้าน
2: ขายออนไลน์ครับทั้ง Shopee Lazada TikTok แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่8ริ้วแล้วก็อยู่ที่บ้านโพครับขนมเปี๊ยะแม่พิมพ์ตอนนี้ทำมา11 ปีแล้วครับ
1: อ๋อก็จริงก็เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวแหละบุ๊
2: คใช่ครับก็คือเรียนจบมาก็ทำเลย
5: รายการตลาดสดพระราม4ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ขายทั่วฟ้าเมืองไทยสู้กันต่อไปนะคะและถ้าใครได้มาทองร่องมาร์เก็ตท่านตลาดเขาก็มีเวิร์กช็อปดีๆให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันอย่างวันนี้เจ๊บุ๊กโกะก็จะทำกระทงกาบกุเลหรือกระทงกาบหมากซึ่งเป็นการทำกระทงตามแบบวิถีชาวสวนท้องร่องบ้านคลองจุกกระเชอที่เขายังคงอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบสานกันต่อ
1: เป็นกาบหมากใช่ไหมต้นนี้เป็นกาบหมากฉันจะเอาสีเหลืองแซมนะฉันไม่รู้ล่ะจะเอาสวยๆของฉันแล้วล่ะ
6: เนี่ยค่ะถ้าอยากเอาใหญ่เราก็ตัดให้มันใหญ่หน่อยถ้าอยากได้กระทงน่ารักน่ารักเราก็ตัดเล็ก
1: ๆเหลืองๆนี่คือดอกอะไรอ่ะแม่
6: ทองอุไร
1: ทองอุไรมีทองประกายแสดไหมคะแม่
6: มีค่ะแต่ไม่ได้เก็บมา
1: เอออุ๊ยสวยยังเนี่ยแม่
6: สวยเลิศ
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะที่นี่เลยนะคะทองร่องมาร์เก็ตนะคะวันนี้จัดเต็มมากๆเลยที่ชุมชน
6: ทองร่องจุกกระเช
1: อจังหวัดฉะเชิงเซาของเรานั่นเองเสาร์หน้าบุโกจะไปไหนต้องรอติดตามรายการตลาดสดพระราม4ทางช่อง3กดหมายเลข33เวลา 3:30 นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: บ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ช่วงแรกคุยข่าวเด่นค่ะพบกับอิฟปิยานีและตาลประวินัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ 20:40 นาทีนะคะแล้วก็ยังส่งผลในวันนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายนะคะรวมไปถึงมีการนำเอารถแบ็คโฮเข้าไปเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดทางเข้าด้านในด้วยแต่คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบ่ายๆนี่แหละนะได้เกิดมีกลุ่มควันสีดำเทาพวยพุ่งขึ้นมาในบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงค่ะเมื่อเวลา 14:30 นะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าที่ด้านหลังของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะมีกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นมาบริเวณชั้นบนสุดของอาคารในลักษณะนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีแสงเพลิงออกมาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็แจ้งประชาชนและผู้สื่อข่าวให้ออกจากพื้นที่รวมถึงให้สวมใส่หน้ากากป้องกันเพราะว่าอาจจะเกิดจากสารเคมีแล้วก็มีแก๊สพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูดดมหลังจากนั้นกู้ภัยก็มีการ

0: ลมกำลังนำน้ำมาฉีดที่บริเวณนี้นะคะจนกลุ่มควันเริ่มเบาบางแล้วก็ไม่พบแสงเพลิงแล้วประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยถ้าหากว่าย้อนกลับไปค่ะเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆเมื่อคืนนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยใช้เวลาถึง8ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงก็คือประมาณช่วงตี5ค่ะก่อนฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุของไฟซึ่งอาคารนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะด้านล่างก็เป็นร้านค้าย่อยด้านบนเป็นที่จอดรถเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้ส่งผลให้อาคารส่วนของลานจอดรถนั้นยุบตัวลงมาด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บจนถึงตอนนี้ประมาณ10รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็คืออาสาสมัครที่เข้าไปช่วยดับไฟนะคะมีประชาชน1รายที่สำลักควันซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์แล้วค่ะส่วนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นนะคะให้กำลังใจผู้ที่อยู่แถวๆนั้นก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานนายกอนุทินเปิดเผยหลังจากเข้าไปตรวจสอบนะคะบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้

0: ได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มไฟแล้วก็จุดความร้อนลุกไหม้เป็นหย่อมๆในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายค่ะก็ต้องใช้วิธีก็คือเอาแบ็คโฮเนี่ยไปช่วยเคลียร์แล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังว่าไฟจะปะทุซ้ำแต่ย้ำว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเพลิงจะลุกลามขยายวงกว้างอีกนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่จุดบริเวณเกิดเหตุถ้าจะเป็นต้องเข้ามาเนี่ยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก็มีสินค้าบางส่วนเป็นเคมีภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดควันพิษหนาแน่นและมีกลิ่นแรงค่ะและจากการลงพื้นที่ก็ทราบว่ามีผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของอาคารตัดพ้อมาบอกว่าอาจจะไม่มีการทำตลาดคลองถมต่อเพราะว่าโครงสร้างอาคารเสียหายหนักรวมไปถึงสู้กระแสการค้าออนไลน์ไม่ไหวผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะคะว่าอย่างนั้นเนี่ยจะปิดตำนานคลองถมเซ็นเตอร์เลยหรือไม่แต่นายกก็บอกก็ให้กำลังใจตอนนี้เนี่ยอาจจะท้ออยู่
1: ต้องวิงวอนอ่ะคนเขาลำบากมีความทุกข์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ค้าขายไม่ได้แล้วทางเจ้าของคลองถมเขาก็พูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้ขนาดนี้อาคารยุบตัวลงมาขนาดนี้ด้วยความรีเทิร์นทางเศรษฐกิจเนี่ยการตอบแทนทางเศรษฐกิจเขาจะสร้างขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาขายปลีกไอ้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คงไม่คุ้มค่าแล้ว
2: หมายความว่าจะปิดตำนาน
1: พวกออนไลน์ไม่ไหว
2: หมายความว่าจะปิดตำนานในส่วนของตลาดคลองถมเลยใช่ไหมท่าน
1: ก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจว่าอย่างน้อยมันก็เป็นที่ที่คนที่เป็นแบบคนชาวบ้านทั่วไปนะเขาก็มาจับจ่ายใช้สอย
3: สำคัญตอนนี้น่าห่วงคือเรื่องของควันแล้วอาก
4: าศก็มีการตั้งข้อสังเกตกรณีข่าวลือการวางเพลิงเพื่อไล่ที่นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทรัพย์สินใครจะไปไล่ก็ขออย่าตั้งสมมติฐานที่บั่นทอนจิตใจผู้ประสบภัยโดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะก็คาดว่าจะทราบผลสรุปในเวลาอีกไม่นานนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงกรณีที่มีคนฉวยโอกาสเข้าไปขโมยสินค้าในช่วงเช้ามืดบอกว่ากำชับไปยังตำรวจให้จัดกำลังสายตรวจคอยเฝ้าสอดส่องดูแลสินค้าของผู้ประกอบการแล้วก็เตือนไปยังผู้ที่จะซ้ำเติมผู้เดือดร้อนบอกว่าถ้าหากตรวจพบหรือว่าจับกุมได้ก็จะดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: สิ่งสำคัญตอนนี้น่าห่วงคือเรื่องของควันแล้วอากาศที่ตอนนี้มันค่อนข้างแบบเหม็นแล้วก็แรงมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดหนึ่งเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับเข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าไอควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีภัณฑ์
4: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยว่ากรณีผู้ค้าแผงลอยที่ไม่ได้ทำประกันภัยไว้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐก็ตั้งโต๊ะจุดลงทะเบียนแบบ One Stop Service ณวัดพระพิเรนนะคะเพื่อให้ไปแจ้งรายละเอียดกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดือดร้อนไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยและช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการบรรเทาสาธารณภัยแล้วค่ะ
0: ค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะมีชุดของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบันเทิงย่านห้วยขวางบอกว่าน่าจะมีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่ยผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าดูแล้วก็คือเปิดบริการถึงเช้ามืดมีใบอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วง 1:40 เนี่ยค่ะทางคุณพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬไปตรวจค้นผับ577คลับอยู่ในย่านห้วยขวางนะคะพื้นที่สน.ห้วยขวางหลังจากพบข้อมูลว่าผับแห่งนี้เนี่ยเปิดบริการถึงเช้ามืดแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตสถานบริการค่ะ ซึ่งล่าสุดทางผู้กำกับสน.ห้วยขวางพันตำรวจเอกสอน

0: สัตว์ทองมีพูดถึงความคืบหน้านะคะบอกว่าจากการตรวจสอบนักท่องเที่ยวพบทั้งหมด132คนแล้วก็เจอผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย3รายเป็นคนไทย1รายชาวต่างชาติ2รายค่ะจากนั้นก็นำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะนอกจากนี้จากการตรวจค้นในสถานบันเทิงยังพบยาเค2ซองแล้วก็หลอดเสพซุกอยู่ในห้องน้ำหญิงและบนโต๊ะนักท่องเที่ยวค่ะตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เจอบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในร้านส่วนพนักงานมี67คนเป็นคนไทย62คนและต่างชาติอีก5คนสำหรับสาเหตุที่ไปตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการจำนวนมากทางฝ่ายปกครองต้องการตรวจสอบประเด็นการถือครองกิจการว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือเปล่าค่ะเบื้องต้นพบว่ามีคนไทยที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองกิจการต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจในพื้นที่ที่เคยเข้าไปตรวจสอบที่นี่แล้วหรือไม่เนี่ยทางพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ยืนยันว่าเมื่อช่วง 1-2 เดือนที่แล้วนะคะเคยเข้ามาตรวจร่วมกับสำนักงานเขตแล้วแล้วก็ตรวจสอบทั้งทางเข้าทางออกทางหนีไฟตรวจสารเสพติดพนักงานแล้วก็ระบุด้วยบอกว่าตำรวจก็มีสายตรวจมาตรวจตราสถานบันเทิงในพื้นที่ห้วยขวางเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีความสูญเสียค่อนข้างมากก็คือกรณีของเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่บริเวณชายแดนเนปาลเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงพุ่งไม่หยุดนะคะอยู่ที่626รายแล้วขณะที่ยอดผู้สูญหายก็เพิ่มขึ้นทะลุ 2,400 คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลทุ่มเทความพยายามอย่างหนักตลอด3วันที่ผ่านมาที่เกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่นะคะซึ่งปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตก็ไปเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะโดยเฉพาะที่อุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขตราสุวาซึ่งเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในอุโมงค์ลักษณะนี้ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้อยู่ที่626คนยอดผู้สูญหายพุ่งขึ้นไปถึง 2,400 คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูญหายที่อุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เมื่อวานนี้ได้รับการแจ้งยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นถึง933คนขณะที่ผู้สูญหายที่เพิ่มขึ้นบางส่วนนั้นเป็นนักเดินป่าแล้วก็ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังเขาไกรลาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทิเบตปฏิบัติการกู้ภัยทั้งทางฝั่งเนปาลและทิเบตก็เป็นไปด้วยความเฝ้าระวังแล้วก็ต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำในทะเลสาบใหม่2แห่งที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ทานน้ำแข็งระเบิดจนทำให้น้ำดินโคลนก้อนหินไหลทะลักเข้าท่วมเมืองต่างๆของเนปาลและทิเบตซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยจีนในเขตฝั่งปกครองตนเองทิเบตแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวหลังจากที่พบว่าปริมาณน้ำในทะเลสาบใหม่เพิ่มระดับขึ้นจนเอ่อล้นไหลทะลักออกมาบางส่วนทำให้เกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ระลอก2นะคะสถานการณ์เมื่อวานนี้ทำให้ทั้งตำรวจและทหารเนปาลก็ต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนีขึ้นไปอยู่ที่สูงและปฏิบัติการกู้ภัยฝั่งเนปาลต้องระงับไปถึง90นาทีและหลังจากที่ระดับน้ำในทะเลสาบใหม่ลดลงน้ำไหลออกไปตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็กลับมาค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะจากเนปาลมาสู่บ้านเรานะคะเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะมีความเห็นจากนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พูดถึงเรื่องปรากฏการณ์นะคะทั้งเรื่องของทานน้ำแข็งละลายปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะก็บอกว่าแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้มีภูเขาน้ำแข็งแต่ว่าบ้านเรามีพื้นที่ลาดชันที่ต้องระวังเรื่องดินภูเขาถล่มพร้อมกับมวลน้ำนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนไทยคนแรกที่เดินทางไปศึกษาวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติกานะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่ชายแดนเนปาลทิเบตครั้งนี้บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำลายเสถียรภาพของธรรมชาติก็เลยทำให้มวลน้ำแข็งที่เคยยึดเกาะกันพังทลายแล้วเกิดผลกระทบแบบลูกโซ่ที่พัดพาก้อนน้ำแข็งดินหินแล้วก็มวลน้ำถล่มพื้นที่อยู่อาศัยจนเสียหายอย่างหนักนะคะซึ่งอาจารย์อธิบายว่าธารน้ำแข็งบนบกได้รับการขนานนามจากแวดวงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นขั้วโลกที่

0: 3ค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยมักได้รับการสำรวจและศึกษาน้อยกว่าแผ่นน้ำแข็งที่อยู่ในมหาสมุทรขั้วโลกนะคะดังนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเนี่ยต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งบนบกอย่างจริงจังและเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ต้องประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ธารน้ำแข็งบนบกแห่งอื่นของโลกด้วยค่ะ
1: เราก็เป็นที่หนึ่งแต่อย่าลืมภูเขาฮิมาลายามันครอบคลุมไปถึงนะครับปกคลุมไปถึงจีนภูฏานอินเดียแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ฮิมาลายาที่เดียวมีภูเขาแอลป์ที่อื่นอีกนะคะเราก็คงต้องมาดูเหมือนกันว่าแต่ละที่เนี่ยความเสี่ยงหรือความอ่อนไหวถ้าเกิดอุณหภูมิโลกยิ่งสูงขึ้นความไม่เสถียรของธรรมชาติมันมีตรงส่วนไหนอีกบ้างไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์ไปตรวจติดตามอย่างเดียวแต่คนทั่วไปเองเราก็ต้องสร้างความตระหนักตรงนั้นสถานการณ์ที่เกิดในขณะนี้มันควรเกิดอีก100ปีข้างหน้าแล้วเราทำให้เราเป็นตัวเร่งทำให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีเราก็ลำบากเหมือนกันเนาะเราไม่รู้ว่าจะทำนายยังไงดีเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดโลกร้อนได้
2: แล้วก็มีอีกคำถามนึงนะคะว่าภัยพิบัติลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องไกลตัวของประเทศไทยหรือเปล่าศาสตราจารย์ดร.สุชนาอธิบายว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีภูเขาน้ำแข็งแต่ว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พฤติกรรมของภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากค่ะถ้าหากสภาพภูมิอากาศยังคงแปรปรวนสุดขั้วจนเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำสะสมก็จะทำให้ดินบนภูเขาถล่มลงมาพร้อมมวลน้ำก็สร้างความเสียหายแก่ชุมชนบริเวณที่ลาดเชิงเขาได้เช่นเดียวกันก็เช่นเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในจังหวัดน่านที่ผ่านมานั่นแหละค่ะ
0: ค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเฉลี่ยสูงถึง400,000 ล้านตันต่อปีค่ะและนั่นก็

0: ค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเฉลี่ยสูงถึง400,000 ล้านตันต่อปีค่ะและนั่นก็ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1-2 มิลลิเมตรต่อปีแม้จะดูว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากนะคะแต่ว่าตัวเลขนี้ส่งผลกระทบมหาศาลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วย
1: แน่นอนว่าเป็นผลกระทบจากโลกร้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจริง
0: ๆ
1: นะต่อกันที่เรื่องของการเมืองค่ะวันนี้ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนานะคะแล้วก็มีการเชิญอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาร่วมพูดคุยกันด้วยและแน่นอนค่ะว่ามีการชำแหละคดีหัวสวที่เป็นประเด็นร้อนซึ่งคุณชัยธวัฒน์ในอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็มีการติติงการทำงานของกกต.บอกว่าต่างกันฟ้ากับเหวเลยถ้าเทียบระหว่างคดียุบพรรคก้าวไกลกับคดีหัวสวค่ะซึ่งวันนี้มีการจัดเวทีของผู้นำฝ่ายค้านนะคะในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบช่วงวงเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบถ่วงดุลโดย3อดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตผู้นำฝ่ายค้านและอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พูดถึงความกังวลของกลไกสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่กกต.ร้องยุบพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองกรณีการหาเสียงทำนโยบายเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นฟ้ากับเหวกับคดีหัวสว.สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้แล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาขององค์กรอิสระนะคะที่บอกว่าถึงเวลาต้องมาทบทวนกันเพื่อผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็หวังว่าคดีหัวสว.โกงสว.จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุด
2: แต่ว่ากกต.ร้องพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าล้มล้างการปกครองจากการที่มีนโยบายหาเสียงเรื่องแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งมันฟ้ากับเหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับความปรากฏแล้วยังนะเรื่องสวจริงๆมันปรากฏตั้งแต่ที่เมืองทองเลยใช่ไหมครับนะทำไมความปรากฏช้าจังกลไกที่เราคาดหวังว่าจะออกแบบมาเพื่อที่จะจัดการการใช้อำนาจอย่างช่อฉนดันใช้อำนาจอย่างช่อฉนเสียเองผมคิดว่าเรื่องนี้ได้เวลาที่ต้องมาทบทวนกันคดีหัวสว.หรือคดีโกงสว.จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จุดแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได
0: ้ค่ะและช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามอื่นๆกันต่อในคุยข่าวเด่นค่ะ

0: ช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบคน Spotify เขารู้กัน
1: Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้

0: ราะจ้อมในความคิดของเขายังไงยังไงก็คือเด็กข้างถนน
1: ให้ใครล่ะคะให้ป้าหรือว่าให้คุณหนูคะ
2: ผู้หญิงคนนั้นสอนก็ดี
0: หลงตัวเองมากไปหรือเปล่าคะคุณมีค่ามากแค่ไหนกันให้เราอยากเล่นตลกด้วย
3: น้องมั่นคงในศักดิ์ศรีของน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
0: แต่บางคนคงคิดว่าน้องไม่มีศักดิ์ศร
4: ีเจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
6: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
7: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ

0: ชีวิตคุณไม่ใช่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยมันไป
1: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เรามาเบรกกันก่อนไหม
4: ใจตรงกันเลย

ผู้ชมคะกลับมาตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ที่ปัตตานีมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะโดยตำรวจระบุว่ามีผู้ก่อความไม่สงบไปเผาอบต.ที่มายอเสียหายทั้งหลังค่ะนอกจากนี้ก็ยังจับรปภ.กับพนักงานขยะมัดมือด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอจะรู้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงในองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนหมู่ที่2ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะจากนั้นก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลาปัตตานีอีก2จุดส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบด้วยนะคะและล่าสุดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่อบต.สาคอบนพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังเข้มอยู่นะคะก็ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบส่วนในอาคารบริเวณชั้น2เพลิงไหม้อย่างหนักค่ะทั้งที่ฝ้าเพดานผนังพื้นอาคารเข้าไปตรวจสอบนี่เจอแต่คราบเขม่าวควันนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินของทางราชการถูกไฟไหม้เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีรปภ.กับเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ5คนอยู่ในจุดนั้นนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายปิดบังใบหน้าแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามด้วยเดินเข้ามาทางด้านหลังอบต.ค่ะแล้วก็แบ่งกำลังออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็ทำหน้าที่คุมเชิงอยู่ที่ด้านหน้าอาคารอีกกลุ่มนึงไปควบคุมรปภ.กับเจ้าหน้าที่รถขยะก็จับเจ้าหน้าที่มัดมือด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่3กลุ่มนี้เอากองฟางซึ่งใช้สำหรับ

0: อีกกลุ่มหนึ่งไปควบคุมรปภ.กับเจ้าหน้าที่รถขยะก็จับเจ้าหน้าที่มัดมือด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่3กลุ่มนี้เอากองฟางซึ่งใช้สำหรับตกแต่งบริเวณข้างอบต.มาวางไว้แล้วก็จุดไฟเผาค่ะก็ทำให้รถขยะเสียหายเล็กน้อยแล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มที่บุกเข้าไปในอาคารอบต.จากนั้นใช้น้ำมันราดทั่วบริเวณแล้วก็จุดไฟเผาทันทีนะคะก็ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วจากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็หลบหนีออกทางเดิมค่ะ
1: ซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่อบต.ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ช่วยกันเอาอุปกรณ์เข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ยังดีค่ะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่บาดเจ็บมีเพียงรปภ.และเจ้าหน้าที่รถขยะที่อยู่ในอาการตกใจผู้สื่อข่าวยังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่คนร้ายก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลาปัตตานีบริเวณบ้านบางโงกาบูที่ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีก็พบว่าการจราจรสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วค่ะแต่ว่ายังพบเศษซากยางรถยนต์ที่ถูกเผารวมถึงคราบยางไหม้อยู่บนถนนจุดนี้เนี่ยมีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า5คนปิดบังใบหน้าแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากป่าละเมาะข้างทางเอายางรถยนต์3เส้นไปวางขวางบนถนนก่อนจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงลุกไหม้ก่อนจะหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุ

0: เบิร์ตก็เข้าไปตรวจสอบทั้ง2จุดแล้วนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนนะคะมีเป้าหมายก็คือสร้างความปั่นป่วนทำลายทรัพย์สินทางราชการเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้พอจะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุบางรายแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลติดตามตัวตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ
0: ส่วนกรณีของชายวัย21ปีที่อ้างว่าตัวเขาถูกยิงและเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะคะล่าสุดนั้นพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจะแนะจะทำหนังสือถึงโรงพยาบาลนราธิวาสค่ะพาชิ้นส่วนกระสุนแล้วก็ไปส่งพิสูจน์หลักฐานค่ะจากกรณีนายซอและและหนุ่มวัย21ปีที่ถูกยิงเจ็บขณะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากที่ไปแคมปิ้งกับเพื่อนนะคะในพื้นที่บ้านไอยูรุสเขาระบุว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าทางแม่ทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่มีการยิงจากคอแล้วก็ไม่ได้นำอาวุธขึ้นอากาศยานด้วยทำให้จนถึงตอนนี้ข้อเท็จจริงของทั้ง2ฝ่ายไม่ตรงกันค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนของจะแนะก็ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอให้มีการผ่าตัดนำเศษชิ้นส่วนของกระสุนในร่างกายของนายซอและออกมาเพื่อที่จะนำส่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเอาไปตรวจพิสูจน์เนื่องจากว่าฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลจะแนะที่นายซอนและเข้าไปรักษาครั้งแรกหลังเกิดเหตุนั้นพบว่ามีเศษชิ้นส่วนติดอยู่ในผิวหนังบริเวณรอยแผลด้านหลังค่ะสำหรับพยานหลักฐานที่มีในคดีของนายซอนและผู้เสียหายจากรายงานของสถานีตำรวจภูธรจะแนะบอกว่าสามารถเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของนายอดัมกะจิเพื่อนของนายซอนและจำนวน1หัวแล้วก็พบรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระสุนปืนยิงที่บริเวณฝาครอบโครงด้านซ้าย2จุดในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายซอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังพบหลักฐานใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นชิ้นส่วนเศษกระสุนในร่างของนายซอและซึ่งมีขนาดไม่เกินครึ่งเซนตามที่นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะรวมไปถึงหลักฐานไทม์ไลน์เป็นภาพถ่ายที่นายซอและกับเพื่อนถ่ายไว้ในโทรศัพท์ในช่วงที่ไปเที่ยวออกแคมปิ้งที่หาดยีราปีรอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกับอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสกับกลุ่มเพื่อนไปกว่า20คนเนี่ยนะคะมีการแวะปั๊มน้ำมันที่ตลาดดูซงยอที่อำเภอจะแนะแล้วก็ไปที่ร้านกาแฟกับเพื่อนในช่วงที่มีเหตุเผาอบต.ช้างเผือกรวมทั้งข้อมูลก็ยังสอดคล้องกับที่ผู้กำกับสภ.จะแนะระบุว่าคืนวันที่22สิงหาคมหลังเกิดเหตุวางเพลิงอบต.ช้างเผือกก็มีการตั้งด่านตรวจสกัดทันทีค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ค่ะพบนายซอและกับเพื่อนรวม4คนนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์มา3คันมาผ่านด่านตรวจที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจะแนะมีการตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดหรือว่าอาวุธปืนกลุ่มของนายซอและเพื่อนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีอุปกรณ์จากการแคมปิ้งด้วยก่อนจะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจะแนะว่ามีผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกยิงก็เลยมีการจัดชุดออกไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าเป็นนายซอและที่เป็นคนที่ถูกยิง
1: ค่ะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่สมุทรปราการนะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์เหตุเกิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะชนทีเดียว9คันรวดนะคะและมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนบาดเจ็บอีก7คนไปดูในจุดเกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตำรวจสภ.บางแก้วกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะไปตรวจสอบบริเวณนี้ค่ะเกิดเหตุที่หน้าร้านสะดวกซื้อในซอยมหาชัยที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะก็ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนผู้บาดเจ็บค่ะทั้งหมดเนี่ยมี7คนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะและเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1รายชื่อนายเชิดศักดิ์อายุ57ปีอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุด้วยจากการตรวจสอบพบรถเก๋งไฟฟ้ายี่ห้อดังทะเบียนกรุงเทพนะคะ

0: รถคันที่เกิดเหตุขึ้นค่ะก็จอดคาอยู่ท่ามกลางรถมอเตอร์ไซค์หลายคันสภาพก็คือเสียหายอย่างหนักเนี่ยค่ะด้านหน้าเสียหายยับเลยนะคะแล้วก็มีข้าวของชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนมีมอเตอร์ไซค์เสียหายทั้งหมดรวม9คันด้วยกันค่ะส่วนมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตเสียหายจนแทบไม่สามารถใช้งานได้ทางภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีขี่รถออกจากบ้านจะไปซื้อกาแฟแล้วเธอเนี่ยนั่งซ้อนมาด้วยนะคะระหว่างที่สามีขี่รถอยู่ปรากฏว่ามีรถเก๋งขับเข้ามาแล้วก็พุ่งผ่านบริเวณ3แยกเข้ามาชนรถของสามีอย่างแรงค่ะส่งผลให้สามีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเธอเนี่ยถูกเฉี่ยวจนบาดเจ็บด้วยแต่ไม่มากเพราะว่าลงมาจากรถก่อนเกิดเหตุค่ะขณะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็บอกว่าคนขับเก๋งเป็นผู้ชายขับมาอย่างเร็วเลยนะคะคิดว่าเขาน่าจะกำลังแตะเบรกแต่ว่าไปเหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งมาตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยแหละค่ะ
1: มันเร็วและแรงมากเพราะว่ามันก็ชนแบรนด์หนูแล้วก็มากระแทกกับวินมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยวินมอเตอร์ไซค์เขานั่งอยู่นี่เขาก็โดนกวาดไปหมดเลย
2: แบบที่กำลังจะข้ามไปไอ้กำลังจะไปมี
1: สองคนขับรถเป็นทางปกติเนี่ยค่ะ
2: มาปกติ
1: ใช่แต่ว่า
2: ไม่ได้จอดใช่ไหม
1: ไม่ค่ะไม่ได้จอดค่ะ
2: แล้วคนขับผู้ชายผู้หญิงคนรถเก๋ง
1: เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
3: ผมนั่งชาร์จแบตอยู่ตรงนี
4: ้
3: แล้วพอมันพุ่งเข้ามาผมได้ยินแล้วก็มันก็เลย
4: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับครับ
3: ผู้ชายครับ
4: แกทำอะไรอยู่ในนี
3: ่
4: เลย
3: แกน่าจะมาจากข้างนอก
4: ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยอ๋อชนลูกเข้ามาเลย
3: ชนลูกเข้ามาปกติว่าจะแตะเบรกน่าจะไปแตะคันเร่งมากกว่าเลยพุ่ง
5: ส่วนคนขับรถเก๋งไฟฟ้านะคะก็บาดเจ็บจากแรงกระแทกเช่นกันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสอบปากคำผู้ขับขี่พยานแวดล้อมรวมไปถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ